เบิกันทางทะเลได้นะทะเลเด้อลูกหนูอยู่ตานนาโพลาจะมาแก่หายามเกาะเกาะได้นะหายามเกาะเกาะได้นะสิปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโลปาสีโลมันนัวตัวโยองอ่องแงบวกบังเกงมานี่บวกบังเกงมานี่ปีจีปันตามอย่างตั้งตามอยู่ดุนะบวกเลยดักโดสูตั้งตามระวังปากไว้ยิ่งตรงสากบวยบวยละติเหมาะมองยังไม่รู้จอล้อนแต่งโบนี่โบวงสลันติกสันติงตะนงโบนี่ปะไรอาวาตต่างสลายใดละละมันกวากบุกิดบุนุงติงอี